ไอ้ดากินเลยไว้ตาตาละเลดิโยไว้ตาตาละนรกเปรตไว้ตาตาละบาตุกไว้ตาตาละไอ้ดินยาดีไว้ตาตาละไอ้เดือดเดียว